0: สวัสดีครับ
1: ไปไหมครับ
0: training wallet bombs
1: this came for seven eight you can show both units clear with the summons15-14